0: สงครามสนุกสนานกันไหมชาวสวนฟ้าพี่ตุ่มก็ล้อดีชาติมี
1: ต้องท่ามีตุ๊กตาวันรอบวง
0: ถ้าใครนั่งงงระวังข้างหลังเอาระวังข้างหลังน้องคือตุ๊กตาวนเวียนมารอบวงสวยแท้คนนี้งามถึงคนที่ใจของพี่นึกรักนาง
1: ที่หัวคิดเธอนั่งงงเธอไม่ระวัง
0: ต้องกระโดดคือตุ๊กตา

0: ครับ
1: ก็ขึ้นเวทีนั้นก็มาอธิบายกับพวกเราว่า
2: การเมืองใหม่คืออะไร
1: โจทย์ที่ท้าทายของการเมืองใหม่เราต้องช่วยกันคิด
2: ช่วยกันทำอะไรบ้างนะครับ
3: ครับเมื่อต้อน

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านพี่น้อง
1: พี่น้อง
0: โดยเฉพาะ
1: น้องๆ
0: ซึ่ง
1: สองสามวันมานี
0: ้เกิดการ
1: เปลี่ยนแปลง
0: พัฒนาขยาย
1: ตัวอย่างมาก
0: ใน
1: องค์กรองค์ประกอบของพันธมิตรประชาชนเพื่อจะไป
0: มี
1: นิสิตนักศึกษาเข้ามาร่วมกับพวกเรา
0: ซึ่งมาเป็น
1: เนื้อเดียวกันกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชน
0: เพื่อร่วมกัน
1: ร่วมภารกิจ
0: ร่วมกันนะครับภารกิจที่ว่าสำหรับผมแล้ว
1: ภารกิจที่ว่าม
0: ีความชัดเจนอย่างยิ่ง
1: นั่นคือ
0: เราจะต้อง
1: สถาปนา
0: อำนาจ
1: ประชาชน
0: แทนอำนาจ
1: คุณสามาน
0: ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับ
1: ระบอบ
0: ประชาธิปไตย
1: อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
0: เป็นระบอบ
1: การเมืองของประเทศไทย
0: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
1: แต่เราจะเอาเนื้อร้าย
0: ซึ่งคือกลุ่มอำนาจทุนสามารถ
1: ออกไป

ในไปในปีในหน่วยแค่นั้นเองโดยจากสิบโมงนี้ที่จะก้าวไปมาเป็นต้นเป็นเงี้ยจะบอกความสั้นอะไรแต่งตัวก้าวไปมันผมบวมตรงตัวจนมันบวมฝันดองเลย

0: 10สตางค์พี่ใส่ละไม่ดำนะครับเลือกเลือกเลยครับแหวน65เมื่อคอข้อมือ85บาททำจากเหรียญ50สตางค์พี่ใส่ละไม่ดำนะครับเลือกเลือกเลยครับแหวน65เมื่อคอข้อมือ85บาททำจากเหรียญ50สตางค์พี่ใส่ละไม่ดำนะครับเลือกเลือกเลยครับแหวน65เมื่อคอข้อมือ85บาททำจากเหรียญ50สตางค์พี่ใส่ละไม่ดำนะครับเลือกเลือกเลยครับ
1: I'm out of

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งพระราชอาณาจักรลาวซึ่งสั่นด้วยขนาด 6,130 กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมกขึ้นตามด้วยขนาด640กิโลเฮิรตซ์หรือ468เมกพร้อมกันขยายเวลาออกไปอีกถึง22โมง

0: to dry
1: เป็นคำกริยาแปลว่าเช็ดหรือว่าทำให้แห้งค่ะลองดูตัวอย่างนะคะ
0: I usually blow dry my hair after I wash it
1: หลังจากสระผมแล้วปกติฉันใช้เครื่องเป่าผมทำให้ผม

0: ใหม่แม่ม้อนเรื่องบทที่ป้าฉบับที่185บันทึกความทรงจำกับนราธิปด้วยรักสีพยางของสองรักเงียบๆอย่างแมนดูรักหลอกๆต่อไปนี้สถาพรจะว่าเอง
1: ต่อไปนี้ไม่มีสิ่งใดจะต้องจำ
0: ไม่ใช่เรื่องหมูหมูสุดที่นันเคียงข้างอลิสหุ่นไลกาแต่ของแท้ต้องทองของกระทอนซึ่งมีให้เพียบในดากิต้าฉบับนี
2: ้ข้าหน่อยลูกทุ่งลูกทุ่งมีระดับติด

0: จะสั่งลูกของแม่ลูกหนีแม่ไปลูกไม่รักแม่และเป็นห่วงแม่เลยแม่อุตส่าห์จะหนอมลูกดินแม่ตายลายแม่ตอมถนอมที่ฝากดวงใจของแม่ถึงลูกรู้ว่าแม่เป็นยักษ์ใช่สิแม่เป็นยักษ์แต่นางพันธุรัตน์คนนี้เป็นยักษ์ที่สงสารลูกรักของแม่ถนอมใจลูกยอมทุกอย่างเพื่อลูกแปลงตัวเป็นมนุษย์ยอมอดอยากทิ้งสาลาจัดไม่ยอมจับมากินให้ลูกรู้เพราะรักลูกของแม่ใครเป็นคนบอกให้ลูกรู้นะพวกพี่เลี้ยงใช่ไหมที่ข้าให้เลี้ยงทั้งหมดจงบอกมาสิว่าใครเป็นคนบอกลูกข้าบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เลยโปรดเจ้าข้าหม่อมแม
0: ่มีอะไรต้องเสนา
1: พระโอรสหม่อมแม่หนีออกไปภายนอกเมื่อพวกหม่อมหม่อมฉันกำลังหลับอยู่ตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าหม่อมฉันก็ตื่นขึ้นมาไม่พบเที่ยวค้นหาพอดีหม่อมแม่มาถึงนี่แหละพระยาข้าพวกหม่อมฉันไม่ได้พูดอะไรตามที่หม่อมแม่เข้าใจเลยพี่ข้า
0: ฉันนั้นเหรอคงจะเป็นเพราะลูกของข้าไปเห็นกองกระดูกและเมื่อเอาเกลือแก้วใส่แล้วหมดได้เลยถือโอกาสนี้เมื่อรู้ว่าแม่เป็นยักษ์เฮ้ยไอ้พวกทหาร
2: When times get rough and friends just can't be found
3: เมื่อถึงคราวที่เธอตกทุกข์ได้ยากและเพื่อนก็หนีหน้าหายไปหมด
2: Side
3: ในที่นี้เป็นคำนามค่ะแปลความหมายแรกแปลว่าฝ่ายหรือว่าเข้าข้างซึ่งเป็นความหมายตามเนื้อเพลงนะคะ
2: One of two opposing groups or persons
3: ลองดูตัวอย่างประโยคนี้นะคะ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพแพทย์แผนไทยปวดเข่าปวดข้อโรคเท้ารูมาตอยกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกไขสันหลังเส้นปลายประสาทต้นคอมือเท้าเย็นชาตะคิวแขนขาเส้นยึดปู

รักษาเฉพาะโรคกระดูกไขข้อเสื่อมโรคเส้นโรคกระดูกอุบัติเหตุแขนขาตกยกไม่ขึ้นมาที่หมอแพทย์แผนไทยวังไพรแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานบอกอาบุญมา

0: นป่วยต้องมาตรวจด้วยตัวเองใกล้สามแยกไฟฉายฝั่งทนเลี้ยวเข้าในซอยจรัญสนิทวงซอย33เขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
1: เท่านั้น
2: ข้างคืนกับฉัน
3: เท่านั้น